0: ขัดเซงไหวขัดและลุดลิงเหล่าเต้นแรชันการ์ดเองเอเอวายอันในเทปทุมนะข้อปุ๋ยอาร์บันเซงติดตานกลุ่มขัดเซงหน่วยหนีและลุดลิงเหล่าเต้นแรชันการ์ดเองเอเอวายอันในเทแรชันการ์ดบอล PHH ในเทเหล่าซุ่มกว่าเต้ประคัดนะสอร์การ์เอโม่ Public Sector Undertaking เอโม่เกาชันหน่วยกรุ๊ปซีและซุ่มลำหนักทกอมนัดซุ่มกว่าเต้ซู PHH อันอมเทระวังปัจจุบันนะทิ้งตั้งรูดและเซงติดตานกลุ่มขัดซุ่มเซงหน่วยทุ่มสิงห์งาและซุ่มลำมันหลักลุ่ยชวนแรชันการ์ดบอล PHHนมเทลวังปทุมนะครอบวิอาร์บันต์เสียงเตตานกลุ่มขัดซุ่งอนวยงาเลียดซุ่งละมันลักลุ่ยชวนเรชันการ์ดบอล PHH อนมเทลวังเรชันบุไฟลักโดนิงอีโพสคอลมังอินฟิงเกอร์พินลักเฟคเนียมีปุ่ยเต้นฮาร์สันนักการตัวเล่านานฟิงเกอร์พินหุ่นเทลวังเตตานไอริสแคนเนอร์บิดมุกมังลักนัดซุ่มมิจอรัมซุ่งรีเทลเลอร์ที่น่าด่าฟิลเวกโตอันนี้บอก
1: อากาศวันนี้ไอโซลด็อกคิวเมนทารีฟีเจอร์